and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Agadri job. Not only these are people, didn't tell me I'm so tired. Not only I'm in trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely and wind and regard. Not only the way. A gentle sister job. Yoga gets on to go and cook and run away. Machine and again, I lay. A bed with big hair. Not a big way. Oh, I look at it. It does a good thing. My jewelry will tell me. Seriously. Diverse in knowledge. Did you gagway PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูเย่เย่เย่สั่งจริงเนี่ยแต่ตัวเป็นเพียงอะไรนี่เรื่องพี่ดูเรื่องงานรู้ไม่กูมันมาเลยงานรู้แต่ตัวเดียวงานรู้แต่เรื่องนี้งานรู้แต่ตัวมาตัวนี้เองเรื่องตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตัวไหนสองที่ต้องขยันไหมแต่นี่เรื่องอะไรกันงานรู้ เดี๋ยวเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมารู้ว่าจะเอชดีเช็ดทำไมมารู้ชื่อเสียงจุดสัตว์ตรงนั้นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจะรู้ว่ามันพิลึกไม่เชื่อหรอก